งาวราชหงงไม่ดับกาลสิดอกไอบุไอในอาริมุเงาตัวรำพังบุงไออันสรกัดไตนิกองลันตังอ